lên một phần phòng lập phần ái xây trạng phán của bà Scandi càng khờ gó bảo rí dụ phở tạ cho phòng cho sĩ xây thảo với đà nó nó. Lên ngoan đào với tụ cho ngoan khuôn nà lập phá sơ bố sơ bà gái khuôn nà lập phá sĩ sư phòng tụ lập phá yếu cái khu cây nạ cơ chân yếu cái chân với đà nó gó em mê à mê tụ sơ bông thần sư phòng phụ lập phá gái phòng chân với đà nó nó. Mô biến lô kê bì trìa tô phụ lập phá yếu sĩ cái đào phán khu tụ kết tê lý sơ bố sơ bà gái khuôn nà gà lê mwè sa ông mê sĩ vi đà tụ cái khu cây nạ cơ chân lê mwè sư phòng phụ gà nó nó. Yêu mê nhà nó vô ní thao ní sĩ kết nê lạc khai Yema bewin da po buta bata tanka, kassan, supa opula pa kai kukai na yu putamini ya kai chan yu opude, maho to sit da banolo. Sagala pa yu no, nya pa tai su kanali te de, ploga asa, jo kanda, gango wanda, mugui kanala mwe, lengwana pa pa kai chan sagala pa yu no ga, spong tanga ene yi chan tu opula pa yu kaka chan ga. พัตตาพลาวดูไกไซฉันจองนอเสปิเซนอละบามาโลที่ข้างไกตุสุกอยบูตไลสะดูไกตุเกอทะยูบูตไลนอซันซะเกอดูนอโลยองนิสิกะเนบาสเตยูซอมมันดูกอละไคซุปอสปูฉันโตพุลละพะไอสพลาวฉันนันเซยอมะปะทุขอละขอชาไกไคกันนอคาแฟรนไชส์ตะนอตุสปูงทางไกซุปอพุลละพะดูพลาวฉันดาวิแลมเวทุขอละพานอปะซอมอติวิดานอโล สโคระมาคอชาไกละพาเพอร์แฟรนไชส์ตะนอยอคัมพลาวยูมุดเดกะทูลานะสะดุไกเดซุปเฮาส์โบทันละพาพอนอวุไกดอฟแฟรนไชส์ตะนอละพายอตุสกะสะไกพลาวชันพาสิอาวิดานอโลเลสคาลันลุอพันละกะดูพะละออกบาเดสะดุไกสเกอร์ทะไกบานละออกบาซอมันดูเดสโตยุเดกุสิละพาอาวิดาคาบาสโปงทายอเลมะพูกะละพาละออกบาสกะสะไกละพาสิอาวิดานอโล อภูละภาตุเดบาสตงละภาอวิดาตะตะยอละไสบาลานะอันนิจิอโมติอสุภะละภาอวิดาตุโพโหเดลัมมุฉันยุเดบาสปงฉะยุจอภะละภาเสละอภูภะละกะนันเสสามันดูกุเสบาสตงละภาอัลทังวิดาตะตะเสปะเสนินอโลเดอเมละภาลันเสปูโยตุกะตันทาอุลัมมะสุภะอภูละภายอสคาลันลุกะดูอภันละนุตะยะกะดูอภันละเดกะสุกะอกะสติรนละภายอโนอะเนยายเนนิบาติบาอัถอดาลิเสกรุอวิดานอโลบาสุกะสละภายอภะเดสะดุโยสุภะละภายอโนเดลูละกะบาโหดวะมาสุกะจอภะอะกีทุไนนิสะดุเสสุภะละภานอโลวุนะกะสะไกละภามะกวยยุติปะ
ခုနနဖာယောအဂိတုဒုဆလမဆကလဖာယောထောက်ကဲ့ထမလည်းကြီးကစုကောက်ခိုက်တဲ့အိမပကလေးထန်တော့ကအဂိထုံတော့လို့အိမွဲလေဘူတုံမပါတဲ့ဂါဒါဝေကဒုဆဒေတုတ်တဲ့ဝမ်ချစဖပေးလဖာနောစပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလအထုဆလဖာတာဝေကလာစီစရှောင်းနဖာယောကပါချိတ်ရေစလန်ရှာကတဖာစေလူလကပါထထထတနော်တော့စတုဖောက်ချန်လိတာထိအနုယောမတာဟွေရောလို့မဖကမလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတန်လဖာမကပါမိုးရှူကိုကဒလာစေ

and I'll get you. You said that you, we said K.I. Do you got it? Not only this of you, didn't you know so tired? Not only did you trouble, hopefully. And that can be. Don't come and be sitting lonely in a wind and river. Not only do you. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again, I lay. A battery big hair. Not a big day. Oh, wait, you did. We die so good people. My jewelry will be happy. Serious. Diverse in manager. Did you cargo PDF car? Not a big day. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ตัวเองก็ยังยังไม่มีอะไรพิจารณาเราไม่กลัวมันมากเลยเราเลยตัวเองเราเลยมีอะไรเราเลยเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักครั้งแต่เราก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะ เราเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ะเราเลยจะเอชดีเช็ดทำเราเลยเชื่อใจจุดนี้สุดตรงนั้นจ้ะเราเป็นแบบได้กูเป็นจ้ะเราเลยจะรู้ว่ามันเป็นผู้ไม่ใช่หรอกเอาอย่างนี้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูดิ
1: ด้วยผมว่าโอจิมอนน่าจะดีแล้วและซองที่ไหนเนาะเอาดีอย่างเดียวได้เอาเว้ยได้ว่ะไม่ต้องมาลงไป
2: ที่ก็มันที่ไหนเนาะแค่เจ้าซองเลยเข้ามา
1: ที่ไหนเนาะแต่ว่ามันแค่ไหน
2: จะไหนที่